0: ไม่เหมือนคนนี้ให้พูดตัวอะไรห้องไหนตรงนี้เอาเบียร์ไปวาง
1: อย่างนี้วันนี้วันนี้เป็นไง
2: ในเซ็ง 11
1: อ
2: แน่นอน